0: ช่ครับ
1: ท่านอาจารย์
0: เติมลงวันเจอไหมครับ
1: ครับผมเรียนรู้ที่เดียว